0: ีดีระรักขึ้นนะ
1: สวัสดีครับ
2: ขับปัวยาสังรำบันทึงบับดิวโคงาเกปังันอินโดติเลียนเนี่ยกัยงาบับไปไหนกับกับได้นี่กัยได้มูร์ติได้บักกับบับไปไหนเนี่ยน้าเมาได้กระสุดอายาสังรำ
0: คุณคาลันตาคารี
1: คุณเป็นคังรี
2: น้ำมันตายก็ขออายาสินรับจากนี้มินตาพังงานยังคิรมกับคารีโอเคยังกับจูเลียนี่ตีว่าพังงานเราสิได้

เอกาญาปเอตังกาเออามากุกบาบิราเอลบาดบราบินันอุตังดาลามมากุริปวัตติอากุตะกวัตวายสัตตารวัต